ควาเชตวันในช่วงทกเกียดานอาคลิกคูเอ็มมันทีนขึ้นในควาดขยายวันช่วงยามที่นาเลบากเองวัดลายยกวิบยาแรงโคลดูนปับแอนอควาดุดมาเล็กวาวแบนยก